0: สัสมรัตมาจิกันยงรักสัสีพาลาลาสมรัตมาจิกายเจ้า
1: I'm going to go to the hospital.